0: lapon apor nang litum kangdu kardoh maluna jamek ang denglo sonsona lon arjuloing tanglo lake akas wani difu adon tu neche phong ne lunjer ang denglo arun rongpi ahin pen katiki apotha arjik sena
1: নাংবেন কপিলো
2: অরুণ রং পি
1: নাং কপি সাইসি ক্লেম লো
2: চেক আসাই
3: লাসো চেক আসাই কি ক্লেম কোথা সি নাং আলি কিছু থে লং লো
2: আলি কি লা পুছ লে ইয়া আসা সো ইপুম লং 10 টাকা 15 টাকা পে
3: আতা লা ইপুম লং থান পেট মা মা তা তা পুম আর জন লো
2: আর জন ইন থান থে লো
3: কি জর দিন নাং কো না লো
2: কি জর দিন মা ও নং গো লা দাক চলো নং কে লা আপর নিং ক্রিং দুসি জর জর চ থাপান কে জন কি লা আবি চেং মা হে লদাই লং ওয়ে
4: ขิตติสิเคลมเคลมเนี่ยซอกขิตติเนมปูขิตติอะซะเนี่ยเอกนะกนะเอาอีกเคลมดิมขิตติสิเคลมเคลมเนี่ยซอกขิตติเนมปูขิตติอะซะเนี่ยเอกนะกนะเอาอีกเคลมดิมขิตติน่ะดำจุยดิติอังเกดังอัจฉิกบังเกกิปิกังกอปออังเกบังเมทังอันนึงหังตุมเฮนานำปอนบอมปอนบอมกิจรนำเมนะกซอนกิลองปออะลาดากัดดึงเรเฮลาปุสิกิปฏิกังกังเลเฮอัญหะเกนอนลงเกเปนเมติออนไลน์ออเปนออนไลน์เปนนางอุนเตอัญหะเกอัญหะเกบังปูเปนนางปิบอมปออนไลน์นะปูโล
2: อันเดล่าซอกเนมปูอันจังอาศัยเคลมตรงอลิกิดูมามาตั้งแต่ลานังเชกิจอเซลิกิดูลออัพเดชเวลอัพเดชเวลอัพตาอลิเกลายเมทาซอกเลเคลมเตอีเมทาอันเกจลองปอปูลปะลองอันเดนังไซกะติกิกิกอปิเปนลอปาร์ติลานำเมทามาอ๋อล่ะอิงลองอ๋อล่ะลังเฮรังปิกนิกสปอตเฮลังเฮรังปิกนิกสปอตลองอดักซอน
3: ลังซุนโดยะเลยอืมอมสิลังซุนลองซินิซอนสเต็ปสเต็ปเฮลาเตเรสคัลติเวชั่นเฮไอสเต็ปสเต็ปเซลาดิสวิเวนซีเฮกิทานอังเกนอนเนลาดักเปนเปนนิงกันคลีลอฮอเดเคลมอันเตอลิกิเซเทคลองกุซอนลอพรังเปนนอนออมมุจัดมามาตอมมุจัดมาเตอลิกิเซเทคลองกุซอนลอพรังเปนนอนออมมุจัดมามาตอมมุจัดมาเตอลิกิเซเทคลองกุซอนลอพรังเปนนอนออมมุจัดมามาตอมมุจัดมาเตอลิกิเซเทคลองกุซอนลอพรังเปนนอนออมมุจัดมามาตอมมุจัดมาเตอลิกิเซเทคลองกุซอนลอพรังเปนนอนออมมุจั

รอนเปียงบองเจอจุปุดนังลิตมอร์จุลอยตังลงลาเกอากาสวานีดิฟูนอนสตูดิโอกุรีปอร์ไพครีซีรามีทงเกเพลงจิกายไกโลลาเซดุนทูมุมไบเป็นกับปัจจิตากวิวิดบาร์เตียใจเมกนังลิตมอร์จุลองโป

ยังทางยังอาภัยอันทางยังกูรู้อันทางยังกูรู้อันนาเสงปีกาลงแสงบางมุนจีนางเจแกลงมุนจีนางเจแกลงอาบูรำปีหันยังเกบังมีจังกีบังบังโอลูกูนี่จัง

0: แทงเทียจอยนิวโซบังตากังจิลบังเกมีมีลาปอกอังกลางเครลอลาซอนซีลาโซโซบังทีเทคเทเรกจิลังแกลักทีเทคเทเรกอจอยนิวอาซอนาซอนาเกสโซอาจิเทกิบังวันเอียเกสโซปุสตามิดลองเกลองอาริกสเทปิกบาซอนาซอนาเกสโซดูเกลองอาริกสเทปิกลาซอนทอดซีลาอปายลองแทกดำลองจีตุมจูแรงวังเอ็ดเป็นกองเอลบังจุดีโซจูแรงจุดแทกปากาเกเด็ดโลปุโรเตอปายบังเกลาโซอาจูแรงเกดักมาซีออริดิสโตร์ดโลอิงเกลาจุดีกองเอลจุดเชปุโรเตลาบังเกตุมคาลบีเป็นเลจูเลเกลองบาเบรสเอนกอลช์แมนลาเกลองอาริกสเทปิกลาเด็ดเป็นเกลาเป็นจุดีเชปามีดุนเดปุโรเตมูลาดักเกเบรสเอพเซสจุดพลังเดปโอเบรสเอพเซสเดลอปุโรเตอิงเกลาเกซัลเจรีจิกุรินังกอกปุลาเกลาซิลาจูเล่เกลองปุซิตาเมเกลองโลปุโรเตลังคาร์ออมเปนอสันเชไมเปนลาก็อันมาเกเชสอลไทยนังโปอักเกลาโซกัจเชสอลอากาเคลบังเกปัจจุนังเนลโอโซพันบัง
1: ตั้งแต่นังดิทันนำรถจูเล่เกลองตั้งแต่ลาโซปอดบังกุซอนเป็นสิกชามันลานังดิทันเป็นเชมิกชิมะ
0: จูเล่เกลองลาเกแทกดำลองโลอับไปคอมมอนปรบเลมส์วันนี้มาดัลสตุมตาเมลาโซปรบเลมเป็นดังนิตุมลองอันสิตาเมวังแทกดำลองโลนิตุมลาโซปอดเกอิซอนเกมกปัจจุปักเกอุโซเลชิงบาแอทแทชเมนต์กรีปักเกเซคันบังเกอัปปอร์เป็นนอนมวยฮัตซอนนิลิกิปู8 times บักปัจจุในมินิมัมโลลาเก8 timesมันนี่เก็บใบหินีบใบไต่ทองปัจจุชดพี่พ่อล้อล้านเวทปุโรเทอโซทุลเทเด็ดเก็บพุทธดุดูอิงเก็บเด็ดบังเก็บทาร์ดบังเก็บกับปัจจุปังเชงเดลโมเฮตัสอนวิดินฮาฟแอนอัลตูวันอัลสังบองปัจจุในปังเชงอาชักตุ่มแทกำลองปนิพลินิพอนตาปัจจุเจเป็นหลังลาเป็นเก็บมันนี่เก็บพูจีกับปัจจุโรเทโซโอเนปัจจุนเอพุทธามดูจีลาโซปัจจุเจเด็ดโลปุโรเทอิงเก็บลาเก็บลองเก็บเชงโลอิงเก็บลาโซปอดปัจจุเจเด็ดโลปุโรเทลาเก็บดักสโตลซอนสิดกอกโปลาจุเจปินลาโซปอดเชสโตลบอมโลปุโรเทอิงเก็บลาเป็นโลปุโรเทอิงเก็บจุเล่เจพลังโล
1: สุรุลด็อกเตอร์ปัจจุนิพอนเทปอนตั้งแต่อาไปตุ้มบังคุปินยาเกสโซดูกอกปุโรตั้งแต่เอาสอบผ่านชุลังปีเมมา
0: ปีเมเกสโซนอนนามัดก็แทกำลองเกเกสโซกิอุนเอตั้งหอมบาสิงจามปัสอีปัวซอนซอนเกลาซอนเกปีเมลาเป็นเกมันเอทีบีเกลองตาไปตั้งหอมมันเอเอชไอวีเฮปาไทติสดูกอกปุโรตุ้มตาปีเมกิปินโดลาเกแคนเซอร์เพชเชนมามานอนคิโมเทเรปีแอนบอมลาไฮตุมบังลาตุมบเตปิเปเดตซิเกเมลาเปนเกเอเนลาปูสิงจัมปาสิอิจอดบาอะปอกเกดัมตังโฮลาไฮบังเกทังอะกิสุงอเวลาเกกุปินังจีปุสินิตุมปุโปลาปิบอมโลปุโลเตลาไปเกโซฮุดอะไปอะบังลองกออันมาแอนติบอดีสเกฟอร์มบาโปรดิวส์เกโอโซลองตาลาวังโปprotective antibodies also bank ka chidana chakong do chat po mo ke sugion e pensitame
1: tang tenang li pulo hiv tb ke do tum setami chulang pa chume po la si pa chudet pen osomar tuma phan ke su ka chun la puson do jima aveji
0: hiv punoi tb patient ba hepatitis b punoi ke non malom ke advise do ya do so phanta apail judi la so ke so confirm lo ba positive lo pulo te la son thot si usuphanta ka jot mo pen do wai ka pang cheng lo la si la dak ke usuta apai ta do wai chobom lo pu kong el ta do wai chobom lo la si la dak bang ke je mok lang pachu pen chi un chi pu bang ke avelo hala do wai already chobom pulo te do wai chuche pen ba mentune chuche pulo te la bang bote asap ka chi un do kok ta the
1: tang te apai ya tuma phan usmar chulang কি পাচু বমা পর হুত মাম উসমার মক চুকা হুত কিচু নং জি লপেন কিচু নং নিয়া সন নং দি থানে জিমা
0: উসো মক চুকা কা হুত অসন নন আদিনা কাই কে আজ্জাত তা চমি আপাই ব্যাং থেক দাম লং জি রং মালম সেটা মে বা ডাক ইভেন দি ফুল লম সেটা মে থেক দাম লং জি জে লাসন চলং লে জাং থু চলং লে পুজি বিরিক চলং লে kaita boil si chunang ji puji la son thang ta ve la ke chunang ji apai bang ko an ma ki chu la an lo milk production ji ta la si ki chu ki jun chu ong lo me ong lo ko an ma ki chu ne pudam ji la gi le batai phli an chu den
1: churu lo bachi ni pon pon tang te ili tom thek long lo non lom o somara phan abong pen ke pa jun sitami tang te la sopot ko an mi li thani chi ma
0: abong pen ka pa jun ba bottle feeding pusta me লাকে নিলি হেনো পুচি পুদামজি আঠেমা বটল ফিড

0: จอดนางจีนอนอีตุมมาลองแค่ละอันเกอุนเออีตุมลองแท็กดำลองจีละบัตไตอีซีเจียระบองซีโฮลเดตมีลาสิปัจโจเรตลาสิปัจจุนเรตคาร์บอนไนต์ตะแท็กเทดักเป็นละตุมบังอาซับโอกาเคเรนจอมแรงบังเอบองกิปีปุปอลาซอนปัจโจอิงเกอโซบังเกหมกลาเป็นลาซอบอทเทิลฟีดิ้งเป็นกิแทกำลองเงินตุมเกดายเรียคอมมอนละละเกอะปอกเกโซเดเป็นนิโมเนียลาจิเทเกวังอุนเอลาเป็นเกวังเกดักเกคอมมอนละลาไซปัจโจโลปุโลเตลาซิอุนอันเกลาเกปัจโจนังนิปุสินิลิปุดัมจิ
1: ชูโลปัจจุบันเทคปอนตั้งแต่อิลิตุมนอนลมเทคปอนลงโลเบรสปัมปุดลาโซปอดบังไปพันมาเตอสโซพันสตามิโกอันมีละ
0: เบรสปัมนิลิปุดัมจีเจลาเกตัดดีไวส์หมอกแรงมานิโอโซหมอกจุเทคเทเดตังโฮบาอัลตาคอมเรแรงอิงสิบเทคเทเดตังโฮบาปีนี้ดีเฟกนอนซอนคลาฟลิปคลาฟเปเลตโอโซมาอิงสิบเทคเทเดตปุตุมโดจีลาสนอสมัลพันโลปุโลเตอไปตุมบังปิโลวินังปอลาเบรสปัมเป็นจุลังบังจิวไลนังปอจิวละมันเนเบรสปัมแกลาคงเอลจุลังกิจูอสันโลมิมิกปอแกเบรนบังแกชินีเนโลเจคงเอลสินังกิจูมามาเตปินีดีไวซ์สิดักกะโลไกมาจุลังลองอิงแกลาซัพพอร์ตon lo plote la ke kong el chulang ki chu son mimik po la pen ke sem lo brain long an signal dam po kong el bang mok lang nang lang pu la son thot si brain bang ako direction po a bang han body phan je chulang release no inke la si kong el chu thek the dep plote la breast pump bang ta use me ba kong el mek jang lot mu hati pu son 2 to 3 awali mek jang lot a hutta doji mek jang lot plote breast pump pen chulai me la so teng si chi feel bompo breast bank milk pen chi feel bompo
1: tang te la bang so bang ko energy ding phan bi me la pen ko sona di malong si bi nang chi
0: la breast pump pen chi la ya chu lang ke room temperature pulote non ason ka phang ok al din ke 2 to 3 hours la pen a bcb be dat si ke me chi kang sa ma din pulote 4 hours an ta bi me room temperature long la pen ke freeze along si ki bi pulote 6 to 8 hours bi me inke freezer do freezer long ta deep freezer long se ki bi pulote 3 to 6 months an bi me
1: tangte man ne so apai chulang ke chun idet la puson da doma
0: do mo het ki puson ek si ke alta ve pin pen ke jot mo la tum ke chu thek the lo secondly pin anatomical defect cleft lip cleft palate punoi la tum bang han siksak o ki chu la hai tum phan bang ke pacho nang kok po samus bati samus pen positame la tum bang ke direct chu thek the lang ba alta compact lang pulote tube feeding pupunitum tube bang thon po aso so tube thon si la so tube long si chu lang bang pipo
1: chulo kenang sor lam bachini pon thei pon tangte o somar phan ko anarta si chu lang ke pia bang kang ton ik nang po
0: o somar phan ka jot mo pen within half an hour to 1 hour pen cheng lock pen 6 months anke exclusive breastfeeding la 6 months anke thang ta pinang ne lang an ta pinang ne athema chulang along se almost 80% bake lang si do to 80 to 85% ke lang la si extra lang ta pinang ne la pen ke ladak ang ton ke nang ji gutte nutrients sob carbohydrates protein fats pen cheng lo ke dak si do la plo vitamins minerals puno la si extra a whole move ke pinang ne lo 6 months ke men tu ne os kong el so dat tang ho pulote os mal so dat pulote la so hot bang do vai bang pi me do vai pen bahere pini lang tang ho pini an sanga duk tang ho ba chai nong ga khil tang ho la hai bang ke thang ta pinang ne lo la ke 6 months an lo 6 months of fit bang ke oso ki theji phan ke extra complementary food pu la bang pit nang po pang cheng nang po ke pacho pang cheng nang po ke pacho an ke pacho pang cheng lo pu le chulang bang ka pacho bang stop check pu kali chulang ka pacho ke 2 years an bivek nang ji
1: tangte osomara tum aphan penanga na tum ahi edo koklo pupo lang pida de ti lang vet de ti la so bang me ma hing no lo lang de thani chi ma
0: อหาอิดกิโดเป็นลังเกแวะแทกลองลอยลิตมังบองแทกลองปลายแทกลองสิเกอองลาศิลาบังเกแกลมเครดิตสิเกเมจิอะเทมานอนเฮจองนิลิกิปูซอนลาจูแลงอลองสิ 80-85% เกแลงสิแลงลาดักเกลาดักสิลาอันแลงเกดูลุปโลเตเอ็กซ์ตร้าแลงกิปิเกทางอะเลเวลอโกแลงกิปิเกโอโซไดเจสุนเอแลงทั้งตะปิเปเดสิเมอ

อดุนทูนังตุมคาร์จูนงจีละเกคอนเทลามาจานาลองบิจอยเล็กเทเวนคิลุนบังซอปิร์เทปุลบังซาลุนังตุมอาร์ดริกลองปอตั้งเตอาร์ดริกเชนา